0: นั่งเฉยนั่งทำไมไม่ทาลิปก่อนทาลิ
1: ปแต่ว่ามันไม่สิมิดกูเลย
2: นี่สิอัลสเตอร์นะมาเยอะเลย
3: Ha ha ha.